0: 都本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับอุ้ย
2: 现实负债无数。
0: ป้าป้าบอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ป่ะ40
1: 从来不被看好。ขอเรียนไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะลินหนึ่งบอกให้ตอบกับไปเรียน
2: 但从来不被打倒。我把我的那个意外少年的顶级机密10月13日晚上9点15分凤凰卫视电影台。 凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场，香港 V 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来，速通大湾区，穿越11城，聚焦开放前沿，共享科技成果。 展望无限未来，中国银行香港吉达大湾区，今天晚上7点，凤凰卫视资讯台。

0: 14%的预测，并预计年内剩余时间增速将有所放缓，且不同商品类别将呈 K 型分化。不过，未来美国是否扩大相关征税措施，以及目前仍获豁免的电子产品是否受到影响，仍需持续观察。
1: นอกจากนี้เรื่องมาตรการการค้าของสหรัฐเองก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงและเป็นความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยอย่างไรก็ดีคาดว่าจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นในปีหน้าโดยยังต้องติดตามรายละเอียดมาตรการการค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมทั้งตัวมาตรการภาษีภายใต้เซ็กชั่น301ประเด็น Structural Excess Capacity ซึ่งไทยเองก็อาจจะถูกเก็บภาษีสูงขึ้นจากระดับ 12.5% ในปัจจุบันค่ะ
2: 泰泰研究中心也指出如果电子产品出口持续保持强劲全年出口表现仍可能好于预期凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
3: 据韩联社报道，针对美国政府宣称韩方将参与投资阿拉斯加液化天然气开发项目，韩国政府一号提出强烈异议。韩国产业通商部长金正官在媒体吹风会上表示，韩美此前已达成共识，韩方投资阿拉斯加液化天然气开发项目的前提是其具有商业的可行性，目前双方尚未就此达成一致。针对美国总统特朗普单方面公布有关投资细节，韩方已向美国商务部长卢特尼克提出强烈异议。金正官表示，在韩国对美3500亿美元投资承诺中，目前仅敲定约220亿美元的德克萨斯州燃气联合循环电站建设项目。美方所称在美建设8座核电站以及阿拉斯加项目，仍需要进一步协商。9月30日，特朗普在白宫宣称，韩国首批对美投资最高可达2000亿美元。感谢您收看正点播报，更多资讯请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
4: 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融会精彩，放眼未来。